0: จ้าจ้า
1: อย่าตามมาละบิ่งมาคุยยาที่สานะกันสิเนี่ยเอาสิมาทำไม
0: อักคุมานิกาอาจารย์
1: sehat dan segi mental apalagi